0: ID at IFITW 获取最新讯息。欢迎大家多加运用，每天新住民的大小事不漏接。以上为内政部移民署申请新住民发展基金补助广告。
1: Salam sejahtera.
2: Pintau.
1: Saya suka Taiwan.
3: Dito marami akong mga kaibigan.
2: สวัสดีค่ะ ณ ปัจจุบันดิฉันอาศัยอยู่ที่ไต้หวันค่ะ
4: I love Taiwan.